เจ้าสบายดีข้าพเจ้าขอแนะนำตัวชื่อวงปนุสิประเสริฐกงสุลใหญ่แห่งสปป.ลาวประจำนครนันหนิงขอถือโอกาสอวยพรวันบุญพระจันทร์เต็มดวงขอให้ประชาชนกวางซี่และนันหนิงก็คือประชาชนสองศาสตร์จงมีสุขภาพแข็งแรงมีความเจริญและก็มีผลสำเร็จยิ่งใหญ่ตลอดไปขอขอบใจ